0: การศึกษาที่สูงกว่าเขาเป็นการทำงานอาการดูดวัตถุส่วนสวัสดิ์ผู้จัดการผู้บริหารที่ต้องการเรื่องฟ้าสีมา
1: ต่อวิดีโอตัวมาบัตรเชิญฟ้าฉันให้ตัวจ่ายที่สัตว์ที่สุ
2: ดที่ท่านบอกว่าจะสุดยอดสายนิสัย
3: ฮะขอบคุณนะมาให้คุณดูเอกชิ้นเจ้านี่มาพูดอะไรอย่างนี้
2: บอกให้คุณพี่รักเธอออกจากโรงเรียนก็สอบไปครูก็สอบไปคุณจะทำอะไรก็สุดท้ายก็ไม่พูดอะไรกันทั้งนี้เราทำที่สอบไปครูที
3: ่อาจารย์นี่อ๋อไม่ไม่สอนที่สอบไปครูใครก็ต้องสอบแต่เช่นใดก็ตามนะครับคำพูดของเรานี่สุดท้ายที่อุปสรรคแต่เราสุดท้ายเราไม่สุดที่ไม่ก็สอบไปครูที่อาจารย์นี่มีเสียงอะไรอยู
2: ่ไอ้สอบไปครูใครก็ต้องสอบนะคำพูดของเราที่เราสอบไปนี่นักสอบแล้วเราจะสอบได้ไหม
1: สวัสดีครับ